มาแล้วมาอีกแล้วครับขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ตอน1 2 3ก็แหมช่วยเหลือกันดีครับเสีย6ก็ช่วยเหลือกันเสด็จเที่ยวนี้7 8 9อุ๊ยออกหมายป้ายยิ้มแดงปั๊ดเลยต้องขออภัยนะครับบริการของเราอาจจะดีเกินไปครับ

0: ้าวขึ้นได้เลยครับอีกคนเดียวออกนะครับอีกคนเดียวเท่านั้นนะออกนะครับ
1: มันอะไรจะออกทีก็ไม่ร
0: ู้อีกคนเดียวออกนะครับ
1: อีก
0: ค
1: น
0: เด
1: ีย วครับนี่มันอะไรจะออกที
0: อ
1: ะ
0: ก็อีกคนเดียวออกครับพูดอยู่เนี่ยฮะ
1: ก็เห็นคนเดียวคนเดียวอยู่นั่นน่ะขึ้นมาตั้ง10กว่าคนแล้วร้อนก็ร้อน
0: อ้าวเขาขึ้นทีตั้ง 4-5 คนเขาผิดกติกาเนี่ยครับ
1: มันมีประสาทจริงๆตอน1 2 3ก็ไม่ยอมทอนตังค์มา 4-5-6 ก็จอดเลยป้ายนี่ 7-8-9 ก็จอดแช่อยู่นั่นน่ะร้อนก็ร้อนจอดอยู่จะได้ตั้งครึ่งวันละ
0: อ้าวก็รถใหม่นี่ครับต้องถนอมหน่อยดิคร
2: ับ ไปเด้อจอกแล้ว
0: อ้าวดีมันก็ลูกพี่ไปอ่ะ
2: ด่วน

0: เอาขึ้นกันได้ทีเดียวครับเชิญเลยครับท่านที่จะไปอยุธยาภาชีสระบุรีโคราชหาดใหญ่สงขลายะลาปัตตานีลพบุรีอัมพวาปาจินกบินบุรีศรีสะเกษเขตอรัญจันทบุรีบ้านมีเชียงใหม่สุโขทัยร้อยเอ็ดเมืองเพชรสกลนครบ้านดอนสะแก้วบ้านแถวสมุทรสาคร
1: เดี๋ยวครับอุดรนี่บ่ไปบ่ครับอุดรไม่บ่ไป
0: อ๋อจอยอุดรบ่
1: ครับ
0: อุดรหนองคายเชียงรายลำพูนเอาเชิญคุณขึ้นดิครับไปครับอุดรก็ไปครับ
1: อุ้ยสมดีแท้นี่เหรอไปอุดรก็สีสลึงซั่นบ่ครับนี่แม่นอีหลีบ่บ่ทั่วอีหลีบ่ครับ
0: โอ้ยสีสลึงนี่ไปแค่ขนส่งแค่สายเหนือสายใต้เอกมัยจะกลับบ้านก็ไปต่อเองที่กลับไม่ถูกไงมาอยู่กรุงเทพก็หน่อยทําบินเซอร์แล้วไงพวกคุณ
2: นี่เลยไปเดินออกแล้ว
0: อ๋อก็ดีเหมือนกันลูกพี่ไปอ่ะดู

0: เอาเชิญครับเชิญครับไม่ได้เชิญขึ้นนะครับเชิญลงครับหมดระยะเงินแล้วครับนั่งกันมานานแล้วนะฮะเรียบร้อยใช่ไหมครับงั้นลูกพี่กลับรถเลยเอาถอยถอยถอยมาเลยขวาหน่อยขวาหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายหมดเลยลูกพี่ซ้ายหมดหมดหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
2: หมดแล้ว
0: พี่หมดแล้ว
2: ล้านเมิดล้านคอยนี่ตอน1 2 3ก็เสียวไปก็เสียวมาก2แถวมหาปะไลนี่ตอน4 5 6มันก็สวีทไปสวีทมาพอ7 8 9นี่ก็ซ่อนล้านคอยจนได้โอ้ยกองเท่านี้คอยแหลกให้ประแดกคอยมุนเครื่องนอกเครื่องในคอยเละอุ้ยปุ้ยแบบนี้บ่ได้บ่ยอมบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องคุยกันต้องคุยกัน
1: โอ้ยเด้อมันไม่ได้บอกให้รู้เรื่องอะไร
2: โอ้ยแบบนี้จะต้องเอาเงินเอาเงินมาต้องเสียใส่ค่าเสียหายล้านต้องเสียใครค่าเสียหาย
1: มีอะไรไปเด้อ
0: ไม่มีอะไรพี่ด้วน
1: มีอะไรไปเด้อ
2: ไม่มีอะไรพี่ด้วน
1: มีอะไรไปเด้อ
2: ไม่มี
1: ไม่มีไปอยู่ทำไม
2: ไปเดี๋ยวกันเถอะ

คุณนายอาจูคนอื่นลงมาหรือยังลงมาแล้วนะอ่ะนั่นไงเช้านี้แม่ก็ทำข้าวต้มหิวหรือยังไปกินกัน

0: ี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วผมกะว่าจะเข้าไปที่บริษัทของเราซะหน่อยเผื่อมีอะไรทำบ้าง
1: ดีดีดีรบกวนเจียเฟิร์นกับหยางชุนเข้ามานานแล้วลูกควรจะรีบเข้าไปดูกิจการของเรา
0: หยางชุนก็ทำอะไรบ้าง
2: พี่หยางชุนเขาดูโรงสีไซโลแล้วก็กิจการทั้งหมดค่ะส่วนพี่เจียเฟิร์นก็ดูบัญชีการเงินค่ะ
0: ชาญชัยกับเหมยฟางล่ะ
2: ชาญชัยอยู่ฝ่ายขายติดต่อต่างประเทศแต่ได้ยินมาว่าขี้เกียจไม่ค่อยทำงานทำการเท่าไหร่ค่ะต่างจากเหมยฟางนะคะรายนั้นเนี่ยขยันมากมากนี่ดีนะคะที่เมืองนอกเคารพกันอยู่หนังฝรั่งไม่เข้ามาฉายไม่อย่างนั้นนะคะเหมยฟางเข้าโรงหนังทุกวัน
1: เด็กสองคนเนี่ยไม่ได้เรื่องดีนะที่เจียเฟิงกับหยางชุนเขาช่วยดูแลแต่ก็อย่างว่าสองคนเขาแต่งออกไปแล้วลูกเป็นลูกชายคนเดียวของอาปากิจการนี้ก็ต้องถือว่าเป็นของลูกลูกสมควรที่จะต้องเข้าไปดูแลเอง
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องแต่งงานเดี๋ยวแม่จัดการให้ก็แต่งๆกันไปซะก่อนที่ท้องมันจะใหญ่ขึ้นมาอ่ะแล้วนี่ไปไหนล่ะยังไม่ตื่นเหรอ
2: ตื่นแล้วค่ะ

0: นี่ใส่ชุดอะไรอ่ะ
1: อะไรคะ
0: ลงมากินข้าวต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยบ้านนี้ไม่ได้มีเธออยู่คนเดียวนะนึกอยากจะทำอะไรก็ทำ

0: สะพายลองชิมนี่ดูสิคะนี่เขาเรียกว่าผักกระเฉดนะคะเมืองนอกไม่มีแน่ๆเลยค่ะเอามาผัดไฟแดงอร่อยมากค่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะใบซิมตะกี้ฉันได้ยินว่าคุยเรื่องงานแต่งงานกันเหรอคะ
2: กินข้าวกินข้าวไม่เอาเรื่องหนักอกหนักใจมาพูด

0: เชิญครับน้องพี่ขึ้นคันนี้ดีกว่าเชิญเลยครับเชิญครับบริการฟรีมีคันนี้คันเดียวในประเทศไทยครับขึ้นกี่เที่ยวกี่เที่ยวไม่ต้องเสียตังค์ถ้าใครลงปลายทางขอสตังค์ด้วยนะครับบาทเดียวครับบาทเดียวฮะ
1: นี่ตังค์ทอนเท่าไหร่จ๊ะ
0: ฮะของคุณแบงค์อะไรครับ
1: กับแบงค์10นี่ล่ะ
0: ขอโทษทีครับลืมฮะลืมฮะ
1: แหมลืมเรื่อยเชียบอกให้ทอนตั้ง2ทีแล้วไม่เห็นทอนสักทีนึง
0: มันเคยตัวครับมันเคยตัวให้เรียบร้อยไป

0: เชิญครับเชิญเลยครับท่านที่จะไปเทเวศบางโพบุคโลบางปิ่งวังคิงสะพานควายเกียร์กายบางส่อนสะพานมอนโอเดียนบางกุ้นเทียนโรงเวียนใหญ่สะพานใหม่ดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานขาวลาดยาวบางปูตลาดผู้ลำโพงพระโขนงประตูน้ำสะพานดำสะพานแดงจัดแจงขึ้นกันได้เลยครับขึ้นได้เลยเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วครับ
1: ไปจะไปไหนกันเนี่ย
2: ไปไหนก็บอก
0: เรียบร้อยลูกพี่ไปเลยดู

0: าเห็นใจกันหน่อยนะครับเห็นใจกันหน่อยครับคนหน้าเดินหลังด้วยฮะคนหลังถอยหน้านะครับชิดขวาชิดซ้ายชิดในชิดนอกแถวซ้ายได้อีก5แถวขวาได้อีก6ห้อยโหนได้ตามสบายครับไม่ตายถ้าไม่ตกถ้าไม่ตกก็ไม่ตายนะฮะ
1: แล้วถ้าหากว่ามันตกล่ะ
0: ก็ตายดิครับเรียบร้อยลูกพี่ไปดวล